Sao vỡ non hoài chín cuối Lé bay cuối há son ba siêu Kiếp hạt tiêu mà say chạy thiệt Mày say mệt áo bà khó nhảy ยาห้องไทยแล้วห้องสิจบตาชาวนอนสามแล้วห้องจบ